0: ตปีไกลก็ประมาไกลรออบิสมาตีหงายตีปัญญาจะไหลเด็กก็ติตีลูดูลูสลบนางอญาดูดีหยอกสงาวงนอนาใดจะไหลมาตีตุกนาคาจะคุนาจะมาไกลอภีกิตากตาพระกวักกลันทังอภีกวักกันดาละมาสามีนาสกตาอริบุลีกระดุยสิเมตกนาบลีรุตีบกาลกวานุกาลลาลกีกนาบมลีละวะมานวะกังเอาบบีติกบิสีลบีหปักไกดูดีอริ
1: Kucing 101.3 FM.